0: good
1: ไม่ใช่ครับ good night ครับ
0: oh I'm sorry good night what's your name
2: แหนงครับ
0: oh I'm sorry how do you do
2: ครับดูครับดู
0: oh you come back to Thailand what's boo boo this Cambodia okay
2: คร
0: ับ
2: okay
0: can you speak Thai เดี๋ยวฉันขอตกออกอากาศหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยวIt is from the time, they have been from Shui. My name is Yak.

ตื้อตื้อเท่านั้นจะครองโลกถ้าไม่ตื้อก็ไม่ได้บริโภคตื้อเข้าไปตื้อไม่ว่าหล่อนจะไปไหนแกต้องพยายามตามไปให้มันเห็นท่าเห็นทางเข้าใจหรือเปล่าวะ

หล่อนจะทำอะไรต้องเข้าไปใกล้อย่าให้ห่างหล่อนกินอาหารที่ไหนบ้างจะต้องเข้าไปนั่งข้างๆเสนอหน้าดักรอบต้องมันกู้เจ้าชู้ต้องมันเกี้ยวอดทนเพียงอย่างเดียวแกจะได้เคี้ยวของอร่อย